0: ยังไม่หมดในเช้าตอนนี้ชักฟ้องแล้วฟ้องเขาเยอะเดี๋ยวหลายชั่ว
1: Yeah, I tell South Bend Lane, 3 double, semi-trailer, carrying live chickens.
0: Yeah, copy that.